มาทางความมือทางไหนเป็นไงคนไม่รักคนอะไรมากนะทำไรบิดาชกุชีพยังชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไปจะตานยาวดูสิแม่งมาในงงในคนความมือทางคนน้ำหมดแล้วต้องไม่หัวนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดูแอนด์สตาร์ทอฟเอจูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกรมาอีเบงก์เบย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอียไอร์อปบ้านาวเนย์สุบิดาพินชาร์จูซี่ English language กัดชาคุบินเบียบัสตาชาฮอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีซีกล้องรับบอร์ดฟอร์ดอินเทอร์เน็ตปนิพจูดินชาท้าวทำมาเมื่อไงร้องเองรักเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547878 อันท่านเอาไปสามสิบสี่สิบห้าสิบเอ็กซ์สี่เอาบ่อยเอากูดเบรีกูดเบรีกู

มาตั้งความมือตั้งไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดมั้งทำไรบริษัทก็ชิบียนชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเขยตัวไปจัดการยาวดูสิเฮ้ยแม่งมาในงานคนทำมือตั้งคนน้ำหมดแล้วสักเมื่อไหร่คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูร์เอจูเคชันเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกัสอาทิคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์โรเกย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีโอเที่ยงไอร์อัพบานาวเนย์สุบิดาพินชาร์จูซีEnglish language katcha kubin vyavastha chahoi. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CC camera ra bharpar do internet pani pa jodincha thau. Ama ma kai lage. Take aw talno betal ma hider phir duka paiyela ni jhusi. Aw ye phone number 01545487 98 4 20 35 541. Aw bhayo. Aw good very good very good.

มาตั้งความมือตั้งไงเปลี่ยนคนไม่รักคนอะไรหมดนะทำไรบริษัทก็ชิบยังชดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์คินดานดูใครตัวไปจะตั้งยาวดูสิเฮ้ยยังมาในคนยังคนความมือตั้งคนน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาตุร์เอดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาชิบยังมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์โรเกย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาสตามาบิกรีโอเนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่อังกฤษภาษาคัดชักก็เป็นเบื้องต้นชาวไอคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ทอร์ฟอโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสต์มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสต์มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพันชาซีซีแคมาร่าบอร์ดบอร์ดอินเทอร์เน็ตปนิพจูดินชาทาวอามาเมื่อไงร้านเองตากเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547788 อันท่านเอาไปสามบิ๊กไปตีสามสิบเอ็กซ์ 40เอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูดเบรีกู